ท่องนอกเบการบียงบองกังตั้งนายละเป็นกะจิทางนายอันนอกเบเกท่องนอกเบแฮนโลบอนตานอนโอเวกิมียตุมท่องนอกเบอากายอลาโมกะจินียบังอิงอาร์โอท่องนอกเบอาพันอาซาร์ปีซาร์บุราตุมอเมนกิอิร์เกท่องเตรอนปุแฮนโลบอนตาการบียงบองอินุตอันนอกเบปูจะทางแดดอภิษอันเกทองเตรอนอพันทองนอกเบปุสิจะทันรองโลอลังลีอาซาร์บุราอเมนเกออนเตรอนลาเป็นอาซาร์ปีอเมนเกการิกกรุปีทองอาซาร์บุราออนเตรอนตาฮัลโซอาฮุดการบียงบองอินุตอันนอกเบทองเกอาอุโซอาโกเป็นตาบังกับเรกอาอุสมาร์อาซอนกาลีอลังลีเกเรกเจกลาเกอาอุโซอาโกอาฮุดเป็นตาฮัมบีพลองบัตทูเทคปิกลาเป็นบัตทัลิตาอัพเทคปิกอาร์นิซีจันตาริโจอาบังอาจักรีจักรอตุมาพันการบียารองเป็นฮาจันตาปูรันกัจเลงจีอาพันปูราตัววารเกปันเกซอยอาฮุกุมปิโลอาจักรีจักรอตุมตาริโจอาฮุกุมาเต็งเป็นการบีลาเป็นชมังอารัตอตุมาพันตัววารปะปันปะซอยตอยโลตัววารเกปันเกซอยอาคัมเคลมตังเอ็ดโลเตกิจูดอาฮุดจันตาริโจอาจักรีจักรอตุมไกตามุนิตกาลาคาโดโดลาโซกาลาคาอาฮุดโลเตอิลีการบีอาพันเกโนเก็กโซเป็นอัตเตห่างอลองไกเกตาปังทอกดบดบซีอินุตบาฮินีบังเกทอมปุกกะลาคาคาลาซอนซีอิลีการบียตุมเกไกอาร์นีตาซายเคลมดุนโลเตอารังหูโซนังโลบอนตากิซุงเกบอยอาจอยเนลาเป็นริโจอาฮุกุมบัตเตเป็กอุนเออาจอกอารังเลโซดักซิตาเคลมดุนนังกอกโลลาโซอาปอร์ฮุดอิลีการบียงบองตาอินดุตอนอกเบอัมฮังนังแทกโลบังโซอนอกเบอแมนเฮนโลทองนอกเบลาโซอาฮุดทองเกอาร์ตานิงกันเกรพลีอันเวดลังทองตาลาโซอานีอาพีอาพูอาลองฮุกุมจูฮังซีรองอาซอร์อาลองตัววาร์กับปังไทดุนจุยโลลาโซอาร์นิตาสายกังตอนาฮุดกายาซอนริโจอาจักครีจักรอตุมเกมุนิตอภัยลาคาลิโลลาโซกาลาคาเกเจงอาฮุดทองอาบังทูร์พลูดซีปินิเกนิ

0: 哎，你给啥儿帮了？你家公打还会帮了？莫你给亏给落，阿虎，干嘛老妈你盘给浪？浪起盘嘞，一记给的，一记的木。浪起嘞，你浪嘞的干嘛？是你浪干嘛？โอ้ลงกี้นางคนนั้นซื้อดูเหรอดาววังท่าเต๋ตุ้มจะทานในยามดูโอ้ลังปุ
1: ๊กี่วังลูกปุ๊กนี่ปังเอลังจู
0: ต่อวังเท่ดังในตรงเลยวังน้องอินี่นั่นต่อเนี่ยนางพันกี่ทานนางยามดูโอ้ลังปุ๊กลงกี
1: ้กูเปลี่ยนลังสิ่งกี่ทานพ่อปุ๊ก
0: เจ้าท่านรู้เต็มดูพุทธิกา
1: ตอนนั้นท่านเสด็จร่างต่อนิจิรุปสารเมียนและเป็นสารบังตุ้มเป็นตุ้มห้าลงจังพองนัดกิจุดามจีปูหาตุ้มเป็นผ่านในห้องฟองโล
0: โก้ลองกี้เนี่ยเกษารัสสารบอมโลเนี่ยกองตาเวบอมโลอัปรางอัตเองเกกามจามดันเกเคลมเอตังโลลาสินางเล่เฮมริดหลังนั่งปุ๊บสินางทานยี่ปุติปุลงกี้นางเล่เฮมริดหลังไปเม่เม่กามเคลมป้าเม่เม่มารีบิถงลานาเน่ปุโลเตอีตอมาเฮมเกวิร์ดเดปโปนางม่วงผู้พันเลชิกิดามนางตาสวาร์โลปินะมูบังเทดิงอปอร์อาจิงบาร์จิงดอนเจโพลอกอันนี้เกบังอาเฮมจิดุนจูยี

องห่างดามนอนตีรีจุงอาลองนางตุมเดจีรจารอาคีนองลองลุติติงของนางบาเรนอนฮาฮาปูรานางกานอนจานอนเดลุนเสดโดอาลองลุนเสอ่างนูเลโฮได้นอนโฮได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าทายกีทอมทอมตาเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ

อนนางยีเดกานายอาลางปองนางยีเดมีนรูอาลางปองลองลูติตีงของนางบาเรนอนหาจากการบอมระวังบอมนอนจานอนเดลุนสีดูอาลองลุนสีอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งเอฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ

ารอนฮันเอตาฮันลิตูนารอนฮันเอตาฮันลิตูนแมนจองนังจีเดทีคาร์สูเมจองวารนอนเดทีคาร์สูเมจองตาเอฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮา

0: ารอนหาจากเกการลีโดอารอนกาสิมโวเรปาจารชูนอนปาจารชูนอนบาตายทอมทอมตั้งเอฮาเอฮาฮะฮะเอฮาฮะฮะเอฮาฮะฮะนี่สุดสิมกาลาเซงลองถอยปีเป็นวางอาวุกรอนกรอนเกดูเกบางกีลิงอังปองรานำดูอาทานาลองเกการเกบางเวงลองเจจับกลองนี่สุดสิมกาลาเซงลองตั้งเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะนี่สุดสิมกาลาเซงลองการบีเกดูก็อีปุรอมกาทีเกกันสาวาอารอนหาจากเกกันลีโดอารอนหาจากเกการลีโดอารอนถอยปีเป็นวางอาวุกรอนกรอนเกดูเกบางกิลิงอังปองรานำดูอาทานาลองจิงรุมจอมจอมสีบางการบอมเกดูเกบางกิลิงอังปองผู้ทอเจดามกิลิงอังปองนอนลูกขี้เกการสาวาอารอนหาจากเกการดูอารอนหาจากเกการปูรอมจูจองตา
1: ลาปอนอปอนอลิตมการบิลุนบารีเมลูนาจายเมกอังเดงลงเป็นบองกิปลังอลูนลาเป็นฮัจจากันอลูนอาร์จิกลงตังโล